เสียงสิทธิ์รามจิตเจดีส์เอาใจเอจักส์ทรอนโตมหันจีดรบาลีรามเจดีทมิลอาร์ตีดรวิชอังเกิลกังกันดาร์สิงห์ในบรัมตันและมิสเตอร์จินแรกกูบินและฟามิลี่ในมิสซิสซากาOnce again, Uncle Dan and Isavin McCoy at the Solan in Rock Pache. To all our drivers on the roadways, it's Citranti and Save Jenny to your destination.